0: 569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณสูงกว่าที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีตรวจเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัดเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาลิชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวเซาเทิร์นซีบอร์ด
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่ง ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรเอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของชนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิรวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ไทรเอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีตันรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ 12.7 จุดคว้าเหรียญทองไปครองตันรักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์ 17.5 จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองซึ่งเป็ดมินตันโวลทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลัสยาเซนมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม 21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย 2-0 เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแร็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น
11: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
14: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
15: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
14: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
16: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
17: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
16: นางไหนอ่ะ
17: ก็นี่ไง
18: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
16: ้เชื่อได้แน่นะ
17: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
16: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
17: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
18: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
17: อ่ะเป็นไง
16: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
17: เลิศ
19: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
20: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
21: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
22: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรี

0: Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
5: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
6: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
5: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
6: งุ้ยฟินค่ะ
4: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกคร
4: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
3: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัว

0: วด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
2: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

สวัสดีสุขเดย์ค่ะต้อนรับเข้าสู่เบสในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยนะคะวันนี้แทนดีเจโบอีก1วันกับวันนี้ศุกร์ที่15พฤษภาคมสักทีวันศุกร์สักทีแล้วก็เป็นศุกร์ที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วด้วยวันนี้ก็เลยร้อนเต็มที่ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนฟ้าหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นเลยจะแกรนด์โอเพนนิ่งไหมบอกว่าวันนี้หน้าฝนวันแรกจะมีการแกรนด์โอเพนนิ่งไหมจุดนี้ต้องรอลุ้นนะจ๊ะมาค่ะสำหรับในช่วงนี้ให้ฟังข่าวกันไปเนาะรับสาระกันไปครึ่งชั่วโมงแรกชั่วโมงหลังตรงนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันชิลๆจ้ะคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีในชั่วโมงนี้เริ่มต้นการสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์สถานที่ตรงนี้นะคะพร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬาไคส์ก็จัดได้หมดเลยเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเราที่คายส์สอบถามในเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะอัปเดตในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมพิมพ์คายส์ KICE ได้เลยค่ะ

ช่วงนี้ท่านใดกำลังมีแพลนจะซื้อบ้านในจังหวัดขอนแก่นของเราแนะนำโครงการ First ขอนแก่นช่วงนี้มีแคมเปญบ้านสวัสดิการค่ะให้ลูกค้าผ่อนเพียงเดือนละ900คุณจะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นของเราไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพค่ะข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้เรียนเชิญคุณปายเยี่ยมชมบ้านจริงกับเราได้เลยที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house4begin ค่ะต่อเนื่องการสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกค่ะกว่า 20,000 cc ยกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะที่นี่นะคะเราใช้เข็มทู่ทุกเคสการใช้เข็มทู่นั้นก็เป็นการลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาใต้ตาลึกนะคะใต้ตาเป็นร่องใบหน้าองค์รวมดูโทรมดูเหมือนคนไม่ได้นอนเนาะสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยเรียนเชิญได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกเป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงมีรางวัลการันตีระดับประเทศค่ะทีมแพทย์ชำนาญการนะคะผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้เลยช่วยในการดูแลวิเคราะห์รูปหน้าแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะคะใครที่สนใจเรียนเชิญได้เลยทุกวันพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: First Kiss นะคะทรงจอยๆกันในช่วงนี้นะสุขเดย์ก็ต้องเปิดเพลงหนุกหนุกนิดหนึ่งนะคะขอบคุณปิดท้ายในชั่วโมงแรกตรงนี้ด้วยนะคะเลอร์นิโอปราณแอร์พอร์ตบันนี่วันถ้าสมมติว่าคุณกำลังมองหาความต่างที่สะท้อนตัวตนได้มากที่สุดนะคะต้องเป็นที่นี่เลอร์นิโอปรามแอร์พอร์ตมานิวันค่ะบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่หนาแน่นนะใครที่ไม่ชอบโครงการบ้านที่มันใหญ่จนเกินไปแนะนำที่นี่เลยนะคะท่ามกลางธรรมชาตินะที่มีความร่มรื่นฟังก์ชันนะคะครบจบในหลังเดียวไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาค่ะให้คุณได้ใช้ชีวิตได้สุดนะบริเวณส่วนกลางหรูเหนือระดับมีคลับเฮ้าส์มีสระว่ายน้ำในร่มคือถ้าคุณมีลูกมีหลานนี่คือแฮปปี้อย่าว่าแต่ลูกหลานเลยเราก็ด้วยเพราะว่าเมืองไทยมันเมืองร้อนเนาะบางทีคือบางที่นี่คือมีสระว่ายน้ำก็จริงแต่พอเป็นกลางแจ้งปุ๊บเราก็ต้องรอว่ายตอนเช้ารอว่ายตอนเย็นใช่ไหมแต่ว่าที่เลอร์นิโอปรามแอร์พอร์ตมานิวันคือเป็นสระว่ายน้ำในร่มจะไปว่ายบ่าย2บ่าย3ก็ไม่ได้ซีเรียสมีฟิตเนสด้วยนะคะบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานค่ะเพราะว่าใกล้กันนะกับแรงงานมอขอรวมถึงสนามบินเดินทางง่ายรถไม่ติดกลับบ้านได้หลายเส้นทางกันด้วยค่ะต้องบอกว่าวันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นเพียง 3.35 เรื่อยไปจนถึง5ล้านบาทพิเศษช่วงนี้มีของแถมเป็นแอร์เป็นผ้าม่านนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอน0บาทแล้วก็อื่นๆอีกมากมายถ้าไม่อยากจะพลาดดีลที่ดีที่สุดเนี่ยเรียนเชิญได้เลยเป็นประจำทุกวันโทร0834366643หรือว่า LINE Official พิมพ์เครื่องหมาย @ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามแอร์พอร์ตมานิวันเท่านั้นค่ะเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสายตาเด็กๆนะคะทุกวันนี้เกิดมาก็คือมีหน้าจอมีแท็บเล็ตมีมือถือมีอะไรบางทีก็เรียกได้ว่าไม่เสิร์ฟให้ก็ไม่ได้ไม่เสิร์ฟให้ก็ไม่ได้บางทีกินข้าวอย่างเงี้ยอยากให้ลูกนิ่งก็อ่ะเสิร์ฟหน้าจอให้ได้ดูซึ่งแน่นอนในเรื่องของการใช้สายตาก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงตั้งแต่เล็กเนี่ยบางคนนี่คือ 6-7 ขวบค่าสายตาเกิน300ไปแล้วเชื่อปะตอนนี้เนี่ยคือจากสถิติสายตาสั้นในเด็กนี่คือเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะสั้นมากขึ้นก็แน่นอนเนาะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแล้วก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคดวงตาในอนาคตข่าวดีก็คือตอนนี้มีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอในเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะคะของสายตาสั้นในเด็กมีงานวิจัยรองรับจริงทั่วโลกนะคะว่าช่วยในการลดอัตราการเพิ่มขึ้นนะคะของค่าสายตาได้จริงทำให้ลูกนั้นมองชัดแล้วก็ชะลอในเรื่องของสายตาสั้นไปพร้อมกันหมอว่าเลนตัวนี้มีที่ร้านแว่นตายูนิโดยจักษุแพทย์ค่ะทีนี้ก็จะมีทีมนักทัศนมาตรรวมไปถึงจักษุแพทย์มาประสบการณ์นะคะในการตรวจวัดสายตาเด็กๆโดยเฉพาะเนาะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางทีจะวัดค่อนข้างจะแตกต่างจากผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งผู้ใหญ่นี่ยังพอจะตอบได้เนาะชัดไม่ชัดนะแต่ว่าบางทีเด็กๆ เขาจะมีความเนาะยิ่งเด็กเล็กๆบางทีจะงงดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขานะคะให้บริการในการตรวจวัดสายตาละเอียดแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับทุกคนค่ะร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์มีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0942398699นะคะเพราะว่าสายตาลูกของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลค่ะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: 널 비춰주는 일.
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Hit Music belongs here on your number one station.

0: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ

0: ประกอบการ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: เม้นท์กรุ๊ปเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โออยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: Hit music belongs here on your number one station

นึ่งซิงเกิลค่ะจากหนุ่มไทม์ไทยแน่กับเพลงที่มีชื่อว่า One Kiss Original ก็คือพายุนะจ๊ะเอาล่ะในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องระหว่างที่คุณผู้ฟังกำลังขับรถไปทำงานนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่บ้านพักผ่อนในช่วงนี้8:30 น.ช่วงนี้มีข่าวดีนะคะจากคาร์ฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะใครที่อยากจะรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยเนี่ยถูกที่สุดเลยนะคะในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคสต์เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนค่ะได้วงเงินเต็ม 100% นะอนุมัติเงินไวภายใน30 นาทีผ่านแอปโครบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84 เดือนค่ะย้ำนะคะต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้และรถก็ยังมีขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะธุรกิจสะดุดนะเราต้องการเงินนะคะในการไปหมุนเวียนหรือบางทีเจอค่าใช้จ่ายฉุกเฉินคนในครอบครัวล้มหมอนนอนเสือกันไปจุดนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปยุ่งกับหนี้นอกระบบไม่ต้องไปยืมเพื่อนยืมฝูงให้เสียมิตรภาพกันวันนี้ต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ค่ะวันนี้มีข้อสงสัยหรือต้องการจะสมัครคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะโทรไปได้เลย043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะแต่ในช่วงประมาณ 6-7 มิถุนายนนี้สุภาลัยพร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขค่ะบนทำเลใหม่และก็โครงการใหม่แกะกล่องจากเราสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะต้องบอกว่าทำเลดีเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3 สวนขนาดใหญ่แล้วก็บ้านเนี่ยเป็นกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะของชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานคุณจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็ส่วนลด1 ล้านบาทมาในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15 ล้านและพบกันนะคะในวันเสาร์ที่6รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายนนี้สุพานลายแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook นะคะพิมพ์สุพานลายจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะเนื่องการสำหรับม.ศรีปทุมขอนแก่นเด็ก69นะคะที่อาจจะผิดหวังมาจากที่อื่นค่ะมาสารฝันที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นกันได้เลยน้องๆที่จบการศึกษาม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าสามารถที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่16 พฤษภาคมนี้ได้ไปเลยนะคะทุนการศึกษา 10,000 บาทค่ะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสามารถที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย043224

0: ได้ทันทีมีข้อสงสัยสอโทรไปได้เลย043-224-111หรือ092-537-4400เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะกับม.ศรีปทุมมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำติด1ใน5มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาไวเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลยค่า Forecast ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 043224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
12: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กรรมการทายเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรไปครั้ง
10: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
1: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
14: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ขาไทยทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ ้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน

รือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31 พฤษภาคม 2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

0: Development Group
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ขอนแก่นคือร้อนมากเนี่ยถึงแม้ว่าในมือถือจะบอกว่า32องศาแต่ว่าตอนนี้ฟีลไลท์40องศาเลยทีเดียวบอกได้คำเดียวนะจ๊ะว่าไม่ซ้อมตกนรกเลยคำพูดนี้ไม่เกินจริงและในชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณปิดท้ายด้วยนะคะแอทิจูดคลินิกขอนแก่นของเราสาขาแรกในอีสานมาแล้วเรียบร้อยที่นี่เป็นคลินิกรักษาสิวที่ไม่มีการเลี้ยงไข้โดยเขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวเกิดจากอะไรนะคะตรวจวัดประเมินผิวกันได้ในเบื้องต้นแล้วก็ใช้ในการติดตามผลการรักษาหลังทำได้ด้วยไม่ว่าวันนี้จะมีสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงไม่ต้องกังวลนะคะมาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีเพราะว่าคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันในส่วนของบางเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวนะคะทางคลินิกเขาได้มีการโคกับแล็บตรวจเลือดนะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนที่จะทานยาสิวนะคะเพื่อให้การทานยาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลจีถนนมิตรภาพดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวที่ Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

ช่วงนี้ท่านใดประกันรถใกล้หมดแล้วนะคะจะต้องต่อปีที่2กันแล้วล่ะหรือว่าจะเป็นปี3 4 5ก็ว่ากันไปวันนี้ต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของการซื้อประกันแนะนำซื้อผ่านกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เราได้มีการรวบรวมบริษัทประกันภัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรแน่นอนนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นเดียวปังแบบออโต้เนาะจะเป็นพรบ.หรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจมีครบที่สำคัญคือสามารถจะผ่อนเงินสด 0% ซื้อง่ายนะคะไม่ต้องง้อบัตรเครดิตเลยที่สำคัญค่ะเคลมได้เลยนะคะตั้งแต่งวดแรกมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่มีชื่อว่าคานะพร้อมที่จะนำเสนอทุกผลิตภัณฑ์ให้คุณนะคะหรือว่าคุณสามารถจะรีเควสต์นะต้องการประกันชั้นไหนเน้นรถไฟฟ้าเน้นรถน้ำมันเน้นรถบิ๊กไบค์หรือว่ามีงบประมาณที่ต้องการก็สามารถจะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยวันนี้เลือกซื้อประกันกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะที่เบอร์นี้043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะ

ับคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับโกโฮเซลนะคะธุรกิจอาหารจะโตต้องเลือกของให้เป็นค่ะในวันที่ต้นทุนคือหัวใจของธุรกิจอาหารการเลือกวัตถุดิบนะคะต้องคิดให้มากกว่าแค่เรื่องราคาค่ะวันนี้ที่โกโฮเซลเข้าใจผู้ประกอบการว่าทุกจานอาหารที่คุณทำไม่ใช่แค่ในเรื่องของรสชาติแต่คือความใส่ใจในวัตถุดิบที่เลือกใช้เอชอยจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะเราได้มีการคัดสรรอาหารสดอาหารแห้งรวมไปถึงของใช้คุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดเพราะไม่คุณได้มั่นใจทุกครั้งที่หยิบใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบเครื่องปรุงค่ะเอชอยคือแบรนด์ที่ร้านมืออาชีพเลือกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เอชอยนะคะเป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณเพราะว่าทุกเมนูของคุณควรเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาค่ะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เอชอยใครๆก็เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุลถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Best FM 89
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลนิโอถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
5: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชน
6: อ
5: ะ
6: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
5: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
6: งุ้ยฟินค่ะ
4: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโตริสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันใดครั้ง
4: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
3: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้าม

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เล
4: ิ
7: ศ
8: Hit music belongs here on your number one station.

0: ซิงเกิลจากน้องปันชื่อเพลงว่าคริปโตไนท์นะคะ 9:44 นาทีฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้นะคะไปกับ Planet to Excel ค่ะช่วงนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมใจที่แบบว่าลุยเต็มที่แต่ร่างกายมันกลับไม่รักดีเนาะมีอาการปวดอักเสบนะคะหรือว่าบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อค่ะขยับนิดหน่อยก็ทรมานนะมันขาดจังหวะชีวิตยิ่งถ้าวันนี้เรามีกิจกรรมสำคัญสำคัญแล้วมาปวดมานู่นมานี่มันก็อารมณ์เสียใช่ไหมคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้ต้องมารั้งชีวิตเราเอาไว้วันนี้เดี๋ยวมีตัวช่วยให้นะสำหรับ Planet to Excel ค่ะตัวนี้ต้องบอกว่ามีตัวยาสูตรเข้มข้นนะคะที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% จะบอกว่าตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดนะลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะที่สำคัญคือใช้งานง่ายมากนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเจลเนาะคุณผู้ฟังคุณก็แค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งนะคะอาบน้องอาบน้ำเสร็จนะก็เช้าเย็นแค่นั้นเองนะคะตัวเนื้อเจลก็จะซึมเข้าสู่ที่ปวดอย่างรวดเร็วให้คุณนะคะได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะปวดจากการทำงานนะหรือว่าขยับร่างกายผิดจังหวะนะคะ Planet to Excel ก็พร้อมที่จะดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้ง Planet to Excel จำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านขอบคุณด้วยสำหรับไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะ
1: Best FM 89 Best FM 89เพลงนี้เพลงเพราะ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ

0: การ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนากุล Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

หนึ่งซิงเกิลค่ะประกอบซีรีส์นะคะ Goblin No Stay With Me นะคะเดินทางกันมาสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะวันนี้แทน DJ โบ1วันนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นกันดีกว่าวันนี้อากาศร้อนด้วยไปเดินดูของไปดูอะไรตากแอร์เย็นๆชมรู้ฟังนะคะไปม่วนนำกันค่ะครั้งแรกกับงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นซึ่งงานนี้จัดเต็มไอเดียแต่งบ้านจัดสวนการออกแบบรวมไปถึงไลฟ์สไตล์นะคะในงานเดียวกันปีนี้มาในธีมบ้านเฮาหมักม้วนค่ะเขาได้มีการรวบรวมสินค้าเกี่ยวข้องกับบ้านและสวนกว่า500บูธช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งกันไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเก้าอี้นะคะจากนักออกแบบชื่อดังมีมุมปรึกษาหารือจากบ้านและสวนร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกชื่อดังที่โซนรูมโชว์เคสไปอัปเดตเทรนด์สวนโชว์ยอดนิยมนะคะจากนักออกแบบชื่อดังค่ะที่โซน Garden of Idea หรือว่าจะไปดูการสร้างรายได้จากพวกดอกไม้ดอกผักต่างๆนานานะคะที่โซน Garden and Farm Courtyardเช่นรถฟาร์มคาเฟ่ค่ะซึ่งงานนี้ออกแบบโดยบ้านไร่แคนคูนบาร์ดินเดอร์นะคะบาร์บุฟเฟ่วัสดุปลูกพืชค่ะตามแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็สำหรับคนรักงานครับงานครับอย่าลืมค่ะมีงานอาร์ตมาร์เก็ตนะคะมีโซนอาร์ตมาร์เก็ตด้วยแล้วก็งานนี้นะคะเป็นเพทเฟลลี่นะพาน้องหมาน้องแมวไปร่วมงานได้แต่ขอความร่วมมืออยู่บนรถเข็นเท่านั้นเรื่อยไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใครยังไม่ได้ไปปกติจะไปก็ต้องไปกรุงเทพเนาะวันนี้เขาก็เรียกได้ว่าโคจรกันมาที่จังหวัดขอนแก่นของเรายังไงก็อย่าลืมไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะที่ศูนย์ประชุมไคส์ปีถัดไปเขาจะได้มาจัดอีกเนาะขอบคุณด้วยนะคะกิจกรรมดีๆงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่น

0: สวิตช์ออฟฟอร์แมท
1: บอกถึง7มิถุนายนนี้สุพาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตได้เวลาเปิดตัวแล้วนะคะตำเลใหม่แกะกล่องนะคะโครงการใหม่ด้วยมาในสไตล์ยุโรปค่ะตรงจุดนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการสะดวกสบายเนาะการเดินทางเป็นเรื่องง่ายเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานรับไปเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็ส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทค่ะมาในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านแล้วไปเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่6รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้สุพาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะอันนี้คุณเองสามารถจะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook นะคะสุพาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะเอาเนื่องการสำหรับธนากุล Development Group นะคะช่วงนี้คนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บหอมรอมริบยังไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้ก้อนโตในการซื้อบ้านก็จะเน้นเช่าเนาะมากกว่าการซื้อดังนั้นเราก็เลยเล็งเห็นว่าเอ้ยหนึ่งธุรกิจที่น่าจะไปได้ดีในจังหวัดขอนแก่นของเราคือการสร้างหอพักรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์ถ้าวันนี้คุณมีที่ดินว่างเปล่าอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้อยากจะทำธุรกิจเสือนอนกินจุดนี้นะคะแนะนำให้คุณรู้จักการกับบริษัทรับเหมาดีๆที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์กับทนายของธนากุล Development Group นะคะที่นี่เป็นบริษัทที่พร้อมคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้การเลือกบริษัทรับเหมาไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่เป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีต้องมีการส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานด้วยที่นี่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรรวมไปถึงสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณนั้นได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยส่งมอบงานตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถจะตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการค่ะวันนี้สามารถจะปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์นี้0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ
2: Best FM 89

0: ธนาคุณ Development Group
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436

0: หรือพิเศษที่ LINE พิมพ์ @leneo โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLeneo
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
4: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะเพราะชนอะ
5: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
4: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
5: งุ้ยฟินค่ะ
3: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
3: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
7: สนใจติดต่อ0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

0: หนึ่งซิงเกิลค่ะ Irreplaceable นะคะ Featuring กับ The Toys ค่ะช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวฟังเพลงต่อเนื่องกันในช่วงท้ายเบรกตรงนี้แล้วก็ส่งช่วงต่อสำหรับ DJ ปังขุงค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมเสียผมแตกปลายผมช็อตใดๆนะคะต้องกังวลนะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยกับทางด้านของ Green Bio Super Treatment Cream ถูกและดีสองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองค่ะยอดขายนี่ปาไปกว่า300ล้านซองแล้วนะคะเขาได้มีการประสาน3พลังจากสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีตเมนต์จะมีความเข้มข้นนะคะกลิ่นหอมใช้งานง่ายอุ่นสระผมเสร็จคุณหมักบำรุงแล้วก็ทิ้งไว้ 2-5 นาทีแค่นี้จากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะผมของคุณก็จะกลับมาสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะจ๊ะของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและก็สำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางรังแคขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษกรีนไบโอซองสีแดงค่ะช่วยดูแลปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางรังแคทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างล้ำลึกนะคะพร้อมในการช่วยฟื้นฟูบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะให้มีความแข็งแรงค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกรีนไบโอค่ะต่อเนื่องกันสำหรับเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ค่ะชวนคุณมาอัปเกรดชีวิตให้ดีที่สุดในแบบที่คุณเลือกเองได้โครงการนี้นะคะให้คุณมากกว่าแค่พื้นที่ในบ้านแต่คือสังคมคุณภาพนะคะที่มีความร่มรื่นใครที่เลิฟโครงการต้นไม้เยอะๆต้องเป็นที่นี่ที่สำคัญคือปลอดภัยกว่าที่เคยแน่นอนค่ะโดดเด่นด้วยดีไซน์รวมไปถึงวัสดุเกรดพรีเมียมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันไฮไลท์ในช่วงนี้เราได้เดินทางกันมาถึงเฟสสุดท้ายกันแล้วการันตีสังคมดีเพื่อนบ้านดีค่ะไม่ต้องลุ้นบรรยากาศร่มรื่นนะคะได้ความเป็นส่วนตัวบ้านเดียวสร้างใหม่หรูฟังก์ชันแน่นๆมีห้องนอนล่างด้วยเนี่ยมันเริ่มตรงนี้แหละมีห้องนอนล่างถ้าสมมติว่าคุณไม่ทำเป็นห้องนอนล่างคุณจะเป็นอะแดปเป็นห้องทำงานห้องดูหนังห้องเล่นเกมใดๆห้องคงห้องคอมได้หมดเลยนอกจากนี้ก็จะมีครัวไทยที่คัดสรรมาแล้วไม่ต้องต่อเติมค่ะมีโรงจอดรถให้ด้วยห้องเก็บของขนาดใหญ่ภายในบ้านนะคะฟรีจัดสวนสวยให้คุณค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะงานนี้มาถึงดีลที่ดีที่สุดนะคะช่วงนี้ปกติบ้านที่โครงการนี้นะจะอยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้านวันนี้ลดเหลือเพียง 3.99 ล้านเขาบอกว่าตั้งแต่โฆษณาให้เลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันมาเนี่ยเขาบอกว่าลงมาเหลือ3ล้านเนี่ยอันนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะดังนั้นเนี่ยนะคะใครที่อยากจะได้บ้านที่โครงการเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์อันนี้การันตีว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดของปีมีของแถมชุดใหญ่มีฟรีค่าโอน0บาทด้วย3ครอบครัวเท่านั้นนะคะที่จะได้ราคานี้เสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรไม่มีกิจกรรมอะไรไปดูบ้านกันนะคะเรียนเชิญได้เลย5นาทีถึงถนนสีจันทร์39ใกล้กันกับแมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นหรือถ้าสมมติว่าอยากจะเห็นหน้าตาบ้านตอนนี้ค่ะแอดไลน์ไปได้เลยเครื่องหมายแอดไซน์ตามด้วย LENEO นะต้องบอกว่าเขามีฟังก์ชันนะที่คุณสามารถจะดูบ้านเป็นแบบ3มิตินะเหมือนเดินเข้าไปในบ้านเลยจิ้มๆดูได้เลยที่เว็บไซต์หรือว่าแนะนำนะคะไปชมบ้านจริงเพราะว่าจะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจเยอะมากๆแล้วก็คุณจะประทับใจตั้งแต่ทางเข้าโครงการเลยก็ว่าได้มีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0834366643ขอบคุณด้วยสำหรับเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ค่ะ
1: Best FM 89

ซิงเกิลค่ะ Easily คำเดียว featuring Lily แล้วก็ก่อนหน้านั้นมี I Think I 1ซิงเกิลเก่าๆพี่แคทแคทริยา English นะคะเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้ดีเจปังคุงดูแลกันไปส่วนเราเจออีกทีในช่วงเย็นนะคะช่วงนี้ขอบคุณด้วย Attitude Clinic ขอนแก่นช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าส่องกระจกแล้วเครียดนะคะไม่มั่นใจเนาะในเรื่องของปัญหาสิวเรียนเชิญได้เลยที่นี่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวค่ะเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคุณสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีเพื่อที่จะวางแผนการรักษาเฉพาะรายเน้นในเรื่องของการรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ค่ะโดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดมีเครื่องในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะตรวจวัดประเมินผิวปัญหาผิวใดๆในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบเคียงผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวบางเคสอาจจะต้องถึงขั้นกินยาสิวบางทีเป็นในเรื่องของฮอร์โมนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะทางคลินิกเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษเขาได้มีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเลือดเช็คค่าตับกันก่อนนะก่อนที่จะทานยาสิวเพื่อให้การทานยาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยนะคะเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยอย่าลืมค่ะคุณหมออยู่ที่คลินิกตลอดคุณสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะเลยฝั่งก็คือฝั่งเดียวกันกับโอกระจูนะฝั่งประตูเดียวกันกับโอกระจูเลยนะคะคุณก็จะเห็นบริเวณติดถนนมิตรภาพเนาะคลินิกนะฮะโลโก้สีฟ้า Attitude Clinic นะคะได้เลยนะหรือว่าอยากจะรู้จักกันเพิ่มเติมค่ะอยากจะดูรีวิวอยากจะส่งรูปไปประเมินในเบื้องต้นก็สามารถจะทักเข้าไปพูดคุยนะคะกับพี่ๆแอดมินที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ขอนแก่น number 1 Hits Music Station Best Radio 89 FM
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน
5: ์ Hey คุณกำลังฟัง 89.0 Base Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.89.0

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
1: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร0803

0: การเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: You are listening to Best Radio, Best Station, 89 FM.

0: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนีโ
1: อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: สวัสดีครับที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้พิ

0: อบการ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้ยังจะเบรกครับกับ One Dance นั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งซิงเกิลเอาดีๆนะครับจาก 2P และ You Are Boy TJ Young Boots ด้วยนะครับกับ Low Love นั่นเองแล้วก็รวมไปถึง Cold Peace นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า We Pray นั่นเองฮะแป๊บเดียววันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนี่ครับทุกคนแต่ว่าแน่นอนนะครับมีเพลงมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ฟังกันแบบจุใจต้อนรับกันในวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อปังมาพูดถึงสำหรับโครงการดีๆนะครับของเลนีโอกันหน่อยดีกว่านะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะครับกับโครงการนะฮะเลนีโอพามแอร์พอร์ตมาริวานเนาะถ้าคุณเนี่ยกำลังมองหาความต่างที่สะท้อนตัวตนนะครับได้มากที่สุดต้องที่นี่เลยเรียกได้ว่าที่นี่นะครับเขามียูนิตนะครับไม่หนาแน่นนะฮะระดับพรีเมียมเลยมอบความเป็นส่วนตัวให้กับคุณเนาะท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นฟังก์ชันครบจบในหลังเดียวแบบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาครับใช้ชีวิตได้สุดกับส่วนกลางหรูเหนือระดับทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำในร่มและฟิตเนสนะครับบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานใกล้ทั้งแหล่งงานมขและสนามบินนะครับเดินทางง่ายรถไม่ติดนะฮะอย่าลืมครับสัมผัสชีวิตมีระดับนาราคาสบายกระเป๋าเริ่ม 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทนะรับไปเลยของแถมชุดใหญ่แอร์พาม่านเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอนส่วนบัตรทุกรายการเลยนะครับไม่อยากพลาดดีลดีๆโทรเลย0834366643หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับพิมพ์ Asai LENEO จ้าและแน่นอนนะฮะสำหรับน้องๆเด็ก69ผิดหวังมาจากที่อื่นไม่ต้องเสียใจไปนะครับมาเลยที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะครับน้องๆที่กำลังเรียกว่าจบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะมาสมัครภายใน16พฤษภาคมนี้รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ลงทะเบียนรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีเลยโทรได้ที่0435224111หรือ0925374400นะถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยจ้าและแน่นอนนะครับกับอีกหนึ่งสิ่งดีๆ first นะฮะบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นครับดอนบ่มกุดกว้างหนองลุกนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะจ๊ะเขามีจำนวนจำกัดด้วยนะ080ครับ444-2555 Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.house4begin ฮะและแน่นอนนะครับกับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์นะครับเรามีเรียกได้ว่าวงเงินที่คุณได้เอาไปหมุนเวียนในธุรกิจของคุณให้มีสภาพคล่องขึ้นด้วยหนอถามรถก็ยังมีขับเหมือนเดิมนะครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะครับที่กรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์นะครับได้วงเงินเต็ม 100% ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ครับอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป GoBuy กงสีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดนะฮะ84เดือนเลยทีเดียวนะครับยังไงก็มากันได้เลยนะครับสาขาขอนแก่นนะฮะอยู่ในลานจอดรถโรตัสนะครับฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นเลยหาไม่ยากจ้าหรือจะโทรได้ที่043ครับ209400นั่นเองนะฮะตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงมาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับงานจากคินดิกรามากับซีซ่าครับลอสเทอร์นั่นเองและเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายเพลงนี้จ้ะ
0: Best FM 89

ลิบินก้านะครับเพลงนี้กับ People นั่นเองแถมให้อีกหนึ่งเพลงเลยในเบรกนี้นะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นโรสเตอร์นะครับเคนดิกรามากับซีซ่านั่นเองนะฮะมา2เพลงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันปั๊บหนึ่งนะฮะแน่นอนนะครับมาแนะนำกับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามกับหมอน้ำหวานคลินิกนะฮะทุกคนกว่า 20,000 ซีซีต้องยกให้ที่นี่เลยกับเรื่องแก้ปัญหาใต้ตา Red Siren Filler สัญชาติสวีเดนครับเนื้อเกี่ยงง่ายมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้ถึง 8-12 เดือนเลยจูวีเดิมครับ Filler สัญชาติอเมริกาเนื้อนุ่มระมุนอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้ 12-18 เดือนนะครับเติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกฟรีเข็มทุกเคสลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำนะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการผลิตภัณฑ์ของแท้นะฮะมีอย.เปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสนะฮะสแกนเช็คได้เมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำนะครับของแท้แล้วก็เห็นผลแน่นอนจ้ายังไงก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆด้วยถ้าทุกคนไปใช้บริการอย่าลืมนะแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะจ๊ะคุณจะได้รับไปเลยมีโซโคเรียหน้าใสฉ่ำบางมูลค่าถึง 2,500 บาทนะฮะและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเข้าไปดูได้ใน Facebook เลยเซิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN จ้ะแล้วก็ที่เศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนมากก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับและหอพักเติมโตสวนกระแสแบบชัดเจนเลยนะแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆนะครับด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานฮะวันนี้นะครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเนาะเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยแน่นอนในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะติดต่อเราวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับ0908965556ครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยฮะเบรกกันปั๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Travel Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแท้ไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
6: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
7: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
6: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
7: งุ้ยฟินค่ะ
5: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
5: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
3: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ดี
1: จะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลย
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Best FM 89

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
0: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหน

What's up นั่นเองนะครับงานจากสาวๆวงเหมียวนั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะหนึ่งซิงเกิลนะครับเป็นงานของ Kiss of Life Who Is She นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ยังมีก่อนหน้านั้นอีกนะคะลิซ่ากับไทล่าครับ When I'm With You นะฮะลิต้าโอรากับ Anywhere ด้วยนะฮะตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก56นาทีฮะทุกคนแน่นอนนะครับมาพูดถึงสำหรับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆอย่าง Attitude Clinic นั่นหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรียกได้ว่าตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานกันแล้วด้วยนะฮะโดยเขาเป็นคลินิกที่เน้นการรักษาสิวและมีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและก็อีสานในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพนะครับผมเนาะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันเลยนะคอยดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาเฉพาะรายครับไม่มีเรียงคล้ายเขายึดตามเบสไลน์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะจ๊ะมาเลยนะฮะแล้วที่นี่เขายังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและเทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะจ๊ะที่สำคัญเนี่ยครับในเคสที่ต้องทานยาสิวทางคลินิกก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนเนาะเพื่อให้การรักษาได้ผลดีและปลอดภัยนั่นเองนะจ๊ะราคานะครับเริ่มต้นครั้งละ690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะและสถานที่ตั้งเนี่ยอยู่ตรงติดทางออกตลาดน้ำตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับส่วน Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นเลยจ้าแล้ววันนี้นะครับกับโครงการสุภรายโครงการใหม่เลยนะฮะทุกคนในวันที่6และวันที่7นะครับมิถุนายนนี้เตรียมตัวมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะกับสุภรายแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลางนะฮะ3ส่วนขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะท่ามกลางกลิ่นอัสตายุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็ถ้าทุกคนจองในงานนะจ๊ะรับไปเลยนะครับกับรถยนต์นะครับไฟฟ้า G คูลนะฮะและส่วนลดสูงสุดอีก1ล้านบาทนะราคาพิเศษมากๆครับเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะฮะพบกันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่ซุปเปอร์ไรท์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนใครเลยที่ Facebook ครับซุปเปอร์ไรท์จังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้ะ

0: บ่ายโมงตรงครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์ทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ผ่านนี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เอชอย
1: เอชอยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงนี้จากน้องปานนะครับ I just นะครับ wanna know นะฮะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลนะครับจากฮาร์ซี่ครับ Rocky นั่นเองแล้วก็บิลกินรักแรกพบนั่นเองนะฮะ No one else ด้วยเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็ยังเป็นเธอนะฮะแล้วก็หล่นจาก GR Void นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์แบบว่าที่เขาได้แรงบันดาลใจจากเสียงของ The Toys นะครับหนอ AI Version นั่นเองก็ปามี่ครับห้องสี่มุมซ้ายจ้ะเปิดแป๊บเดียวตอนนี้บ่ายโมง33นาทีแล้วทุกคนอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในเบรกหน้านะครับเบรกหน้าปันจะกลับมากับเพลงจังหวะสนุกๆ กันหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงน้องๆเด็ก69ทุกคนอย่าลืมนะม.4 ปทุมขอนแก่นนะครับรอต้อนรับน้องๆที่ผิดหวังมาจากที่อื่นอยู่นะฮะคือน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศนกศน.นะครับปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนี่ยสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่16พฤษภาคมนี้รับทุนการศึกษาสูงสุดไปเลย 10,000 บาทครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะฮะสอบถามเพิ่มเติมที่0432241115และ0925374400จ้ะเป็นมอเอกชนที่ติด1 ใน 5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับมากันได้เลยนะตอนนี้พักเบรกกันปั๊บครับเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: Best Radio อันดับ1ของชาวขอนแก่น Best Radio 0

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคช

0: 7-15% ต่อปีวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
3: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชน
4: อ
3: ่ะ
4: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
3: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
4: งุ้ยฟินค่ะ
2: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับการค้าเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำการใดอีกครั้ง
2: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
6: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

บลาบลาบลานั่นเองนะครับงานจากเอ็มเพรสนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลยนะบูมเช็คดอปนะครับฟาริดากับพีทบูนะครับหนึ่งเพลงสุดฮิตในการอาหรับิกเลยแล้วยังมีเพลงของแบดบันนี่ด้วยแดดดี้แอนกี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ชองพอลใช่ไหมกับหนึ่งเพลงใหม่ที่แนะนำให้ได้ฟังกันเมื่อวานละกับเพรสบัคส์นั่นเองนะฮะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยบ่ายโมง59นาทีนะครับก็มาพูดถึงสิ่งดีๆกันนะสำหรับบิ๊กนี้แน่นอนนะครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ฮะทุกคนจ๋าใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆหรือว่าประกันภัยรถบิ๊กไบค์นะครับมากันได้เลยนะครับที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าทางกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยครับผมนะแล้วก็สามารถผ่อน 0% นะครับเป็นเงินสดได้ไม่ต้องงอบัตรเลยนะครับเคลมได้ต้องแต่ผ่อนงวดแรกเลยนะครับแล้วสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะมีคาแนผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณที่สุดให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเลยมากันได้ครับสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะแล้วก็เบอร์โทรนะจ๊ะเบอร์0432094400นั่นเองนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะทุกคนนะฮะอีกหนึ่งงานดีๆนะครับที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่คลาสศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคลาสขอนแก่นนั่นก็คืองานบ้านละส่วนแฟร์เนาะนะฮะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยนะใครยังไม่ได้ไปนะครับยังสามารถมาทันนะครับสำหรับงานดีๆงานนี้นะฮะมาม้วนนำกันนะครับครั้งแรกเลยของงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นเนาะจัดเต็มไอเดียแต่งบ้านจัดสวนการออกแบบและไลฟ์สไตล์ในงานเดียวกับทีมบ้านเฮามักม้วนนะครับช็อปสินค้าเกี่ยวกับบ้านและสวนกว่า500บูธที่รับรองว่าคุณต้องมักอย่างแน่นอนนะฮะทุกคนนะฮะแล้วก็ในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะงานก็เรียกได้ว่าจัดมาตั้งแต่วันที่เดี๋ยวนะ9นะครับและจะมีไปจนถึงวันที่17นะวันนี้วันที่15นะพฤษภาคมยังทันอยู่นะครับมากันได้เลยเนาะสำหรับงานดีๆงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นนะครับอยู่ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคลาสขอนแก่นนั่นเองจ้าบ่าย 2:02 นาทีครับปังว่าเดี๋ยวเราไปบีกกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะเรากลับมาฟังเพลงกันต่อกับมาที่นี่ Best Radio จ้า Music belongs here on your the number one station

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: Go Hotel สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: การ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992478999 2,000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
0: ่อ Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ดูนชานั่นเองทุกคนเพลงนี้นะคะจาก The Pussycat Jaws นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยจาก Wish ผมมาอึ้มนั่นเองแล้วก็ Fish Harmony กับ Verse Is นั่นเองนะครับ DJ Snake กับ Taki Taki Selena Gomez Ozuna Cardi B ด้วยนะในเพลงนี้แล้วก็1เพลงใหม่ของ Shakira ด้วยนะครับเป็นเพลงประกอบภาพไม่ใช่ภาพยนตร์ดิเป็นเพลงประกอบ FIFA World Cup ล่าสุดปีนี้นะครับเนาะใดๆถ้าอ่านเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับแต่แนะนำเป็นเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันรวมไปถึงไทก้ากับเอ็มมาการีนะฮะเปิดแดนให้ฟังกันยาวๆเลยทุกคนเดี๋ยวเบรกหน้ามาเบรกกันด้วยเพลงเพราะๆซึ้งๆกันหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้แน่นอนนะครับพาทุกคนไปเตรียมตัวงานนี้นะครับของททท.กันหน่อยดีกว่าเถอะ

แน่นอนนะครับกับงานนี้ครับผม Amazing Thailand GI Tour and Tyranny 2026นั่นเองเนาะครั้งแรกของประเทศไทยเลยจะพาคุณออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยนะครับท่ามกลางธรรมชาตินะวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตกับ Amazing Thailand GI Tour and Tyranny 2026นะฮะ3เส้นทางเที่ยวภาคอีสานครับระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรนะฮะท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นเนาะมาสัมผัสนะฮะกับสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดนะแล้วก็สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญานะครับและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานนะฮะในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI นะครับจากชุมชนท้องถิ่นที่เรียกว่าเขารวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนเลยนะฮะหรือคุณจะเลือกวิ่งในแบบของคุณก็ได้นะกับ Virtual Run นั่นเองนะฮะสะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรนะทุกคนแล้วก็วิ่งที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เป็นการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายกันดีกว่าสมัครได้เลยนะครับบนเว็บไซต์ไทยรันนั่นเองนะฮะแล้วเตรียมตัวมาวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดนะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านฮาดไปด้วยกันนะครับ31พฤษภาคมนี้นะฮะ Amazing Thailand

GI ทั่วอ่านเทรนนิ่ง2026นั่นเองจ้าทุกคนแล้วสังเกตไหมในเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะครับคนก็ส่วนใหญ่แล้วซื้อบ้านน้อยลงครับแล้วก็คนเช่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนมากนะครับก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะก็ทำให้เนี่ยตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับแม้ในวันที่เราหยุดทำงานคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้เนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนั่นเองนะฮะวันนี้ครับธนากร Development Group นะฮะเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนครับเพื่อให้คุณนะได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดเลยนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาเนาะตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงครับทุกโครงการเลยนะจ๊ะอย่างที่บอกกันไปฮะทุกคนว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกนะครับการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักก็เติบโตส่วนกระแสแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปเนาะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนี่ยครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษานะวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากร Development Group นะฮะหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดมาที่090ครับ8965556นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เลยเบรกกันแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาจ้ะ

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
5: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
6: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
5: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
6: งุ้ยฟินค่ะ
4: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตริสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กรรมการทายเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความถูกต้องและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกครั้ง
4: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
8: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลนิโอถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลงนี้ครับ Every Time นะครับงานจาก Britney Spears นั่นเองนะครับน้องแล้วก็หนึ่งเพลงเป็นเพลงของน้องวิกกี้ร้องไว้นะครับ See You Somewhere นั่นเองนะฮะผ่านไป2เพลงเพราะนะครับก่อนที่จะฟังเพลงกันต่อนะฮะแน่นอนนะครับปังก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันต่อเนื่องเลยนะครับที่นี่เลยนะฮะกับโครงการสุภรายนั่นเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะจะบอกว่าโครงการสุภรายเขาจะมีเปิดนะครับเป็นโครงการใหม่ด้วยนะฮะในวันที่6มิถุนาและวันที่7มิถุนายนนะครับเนาะในเดือนหน้านี้นะสุภรายแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะครับท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขนะฮะแล้วก็จองง่ายๆนะรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า JQ นะฮะและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยราคาพิเศษเริ่มเพียง 3.29 ล้านบาทมีไปจนถึง15ล้านบาทเลยนะฮะสามารถลงทะเบียนเลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook ครับสุภรายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นะครับอย่าลืมมากันนะฮะ6กับ7มิถุนายนนี้จ้า

ล้วก็อีกหนึ่งโครงการของ Learnio ครับโครงการบ้านดีๆอัปเดตชีวิตให้ดีที่สุดแบบที่คุณเลือกเองได้ที่นี่ Learnio เลขเมืองสีจันทร์39นะครับโครงการที่ให้คุณมากกว่าแค่พื้นที่ในบ้านนะครับแต่ว่าให้สังคมคุณภาพที่ร่มรื่นปลอดภัยกว่านะฮะโดดเด่นด้วยดีไซน์และวัสดุเกรดพรีเมียมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยไฮไลท์คือเดินทางมาถึงเฟสสุดท้ายแล้วฮะสังคมดีเพื่อนดีนะฮะเพื่อนบ้านเนี่ยดีไม่ต้องลุ้นเลยบ้านเดี่ยวสร้างใหม่หรูส่วนตัวครับฟังก์ชันนั้นนะฮะมีห้องนอนล่างครัวไทยพร้อมโรงจอดรถนะฮะแล้วก็ห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่เลยนะฮะฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะห้ามพลาดเลยนะปกติ 4.4 ล้านบาทตอนนี้เหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นจ้าตอนนี้ของแถมเพียบเลยนะฮะฟรีค่าโอนส่วนบาทด้วยรับเพียง3ครอบครัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับมาได้เลยนะฮะทำเลก็เดินทางสะดวกใกล้สีจันทร์39ใกล้แมคโครโรตัสและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นด้วยนะครับติดต่อเบอร์นี้ฮะ0834366643หรือแอดไลน์ได้พิมแอดสาย LENEO ได้เลยจ้าฝากกันไปด้วยนะสำหรับเลอร์นิโอเรียกเมืองสีจันฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่เบสเรดิโอฮะ Hit music belongs here on your the number one station

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: มองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปมิทูโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธอชอบคนขี้แบบพี่
1: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: 张扬，春晚，冷冻 game， 冷冻。

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: อาปาทึนั่นเองนะทุกคนหนึ่งซิงเกิลนี้นะจ๊ะงานจากโรซี่เนาะแล้วก็บูโนมานะฮะรวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะจ๊ะหนึ่งซิงเกิลนะฮะเป็นหนึ่งเพลงนะครับงานจากซาร่าราสันฟีเจอริงกับโรบินนั่นเองนะครับกับพุชนะฮะในอัลบั้มล่าสุดของซาร่าราสันเพลงโปรดของปังอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงนี้แหละปังมีความรู้สึกว่าน่ารักดีนะฮะแล้วก็ชอบแบบนี้นะฮะอ่านแบบนี้เลยนะจาก Iron Boy นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึง The Show จาก Renka นะครับและงานเก่าจาก Taylor Swift นะฮะ22แต่ตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันสำหรับน้องๆเด็ก69ทุกคนเลยนะมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนี่ยครับพร้อมต้อนรับนะครับสำหรับน้องๆเด็ก69ที่ผิดหวังมาจากที่อื่นนะครับสามารถมาสานฝันต่อได้เลยที่นี่นะจ๊ะสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน10/6 พฤษภาคมนี้นะรับไปเลยนะครับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทจำนวนจำกัดไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็โทรได้ที่04322411ฮะแล้วก็0925374400เนาะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้าตอนนี้อีกหนึ่งสิ่งดีๆนะครับสำหรับ Attitude Clinic เนาะตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วสำหรับคลินิกเสริมความงามมีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาสิวเลยเนี่ยครับผมเนาะจะบอกว่าที่แรกในภาคอีสานก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะฮะทุกคนไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพแล้วนะจ๊ะขอนแก่นเราก็มีแล้วสำหรับ Attitude Clinic เนาะซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะครับมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับเราก็มีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยเนี่ยฮะยึดตามเบสไลน์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดสำหรับการรักษาเนาะไม่มีเลี้ยงไข้นะครับและในเคสที่ต้องทานยาสิวฮะทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีการโคกับตรวจเลือดเลยนะฮะเพื่อเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อให้คุณรักษาสิวได้ผลดีและปลอดภัยนั่นเองนะฮะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทคุณจะได้ทั้งยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีเนาะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook นะครับเสิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นฮะโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เมนต์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
2: 0432241111
1: อ่ะ
2: เป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกันและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรไปก่อน
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
5: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
10: Best FM 89 Best FM 89

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Real Hot Girl Shit And if the beat

0: ังเพลงพร้อมที่สุดคลิกที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: วากาวากานะคะชากิรานั่นเองเป็นเพลงประกอบเขาเรียกว่า FIFA World Cup นะครับเนาะในปี2010นะแล้วก็มีหลากหลายเพลงเลย Limp Bizkit นะครับงานเก่านะครับที่มีชื่อว่า Rolling นั่นเองแล้วก็ Adela กับ KGB รวมไปถึง Diddy ครับ I Will Be Missing Youแล้วก็มีการ The Stallion นั่นเองนะฮะ Body ครับแล้วก็ My Barbergram นั่นเองชื่อเพลงเนาะตอนนี้ก็16นาฬิกาตรงเลยนะฮะเดี๋ยวปังส่งทุกคนไปเบรกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปุ๋ยโกสวยๆส่วนปังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับเหมือนเดิมที่นี่ Best Radio นะทุกคนสวัสดีจ้า
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านบ้านอยู่โดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขาย

0: อบการ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
3: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Base Radio Best Station

0: วัสดีสุขเดย์นะคะต้อนรับเข้าสู่เบสในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยอีกสักหนึ่งรอบนะคะต้องใช้คำนี้เพราะว่าเมื่อเช้าก็มาแล้วหนึ่งรอบเนาะช่วงนี้ก็จะเขาเรียกว่าทำงานเหมือนบ้านจะโดนยึดสักนิดหนึ่งก็บอกว่าทำงานเยอะๆถ้าคนเรายังมีงานให้ทำก็ต้องทำงานนี่แหละเนาะหนึ่งซิงเกิลค่ะกัญชาลี7นาทีสุดท้ายเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะว่าคนเราที่กำลังจะชัตดาวน์กันไปภาพ7นาทีสุดท้ายจะมีการสะท้อนเรื่องราวในชีวิตแฟลชแบ็กนะคะในช่วงที่เรามีความสุขหรือว่าอาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่มีความหมายเป็นคนที่มีความหมายในชีวิตเรานะคะผุดขึ้นมาเป็นภาพแฟลชแบ็กใน7นาทีสุดท้ายค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวอยู่ฟังเพลงกันชิลๆเนาะสำหรับสุขเดย์เลิกงานเลิกเรียนกันแล้วรถติดนิดนึงขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะเพิ่มเติมงานเพลงได้เลยที่แฟนเพจ Base 89ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Base Radio Base Station
2: แรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
1: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: Apartment Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra.
3: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
4: บีเขาไปช้าหน่อยนะเพราะชน
5: อ
4: ะ
5: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
4: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
5: งุ้ยฟินค่ะ
3: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
3: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
2: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

ึงซิงเกิลใหม่จากเพอร์เซสนะคะชื่อเพลงว่า Turn Me On เนาะฟีเจอริ่งกันกับโทบี้ด้วยแล้วก็สักครู่นี้มีปลอยจอยนะคะจากแบมแล้วก็ดิงดาวนะคะเอลี่แบ็คคราบ้าด้วยขอบคุณด้วยสำหรับหนึ่งข้อความจากน้องมายวันนี้สวัสดีวันสุขเดย์ขอเพลงเล่าสู่กันฟังเนี่ยอีโมจิรูปฝนนะคะตอนนี้ในเมืองตกปล่อยๆแล้วนะเพราะว่าสังเกตจากรถที่จอดอยู่ด้านนอกเปียกแล้วลงเม็ดแล้วเรียบร้อยรู้เรื่องเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนอย่างเป็นทางการเนาะ15พฤษภาคมแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้วตอนที่จำได้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่ค่อยท่วมในขอนแก่นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยท่วมใหญ่คือจุดที่ท่วมก็ท่วมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างตัวเองอะวิ่งเส้นมะลิวันเป็นประจำคือถ้าหนักจริงมะลิวันนี่คือท่วมตั้งแต่หน้าหมู่บ้านอีกชั้นเลยแต่ปีก่อนคุ้นๆว่าไม่มีก็ถือว่าดีแล้วล่ะนะที่ปีที่แล้วน้ำไม่ท่วมเนี่ยแต่หน้าหมู่บ้านปุ๋ยเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าทางมันเป็นทางลงเนาะน้ำมันก็จะไหลลงคือท่วมแบบท่วมง่ายมากตกต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหน้าหมู่บ้านดิฉันคือน้ำท่วมแล้วคือจะยากในการมาทำงานตรงนี้แหละแล้วก็เป็นรถเล็กด้วยรถไฟฟ้าด้วยนางก็จะได้ประมาณดุมล้อและประมาณนี้เนี่ยซึ่งหนักใจเหมือนกันหน้าฝนกับรถไฟฟ้าจริงๆไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าหรอกรถเล็กจะเป็นรถน้ำมันอะไรก็มีความเสี่ยงหมดเนี่ยต้องรอลุ้นกันนะว่าปีนี้สถานการณ์ฝนนะคะจะเป็นยังไง

ในชั่วโมงนี้คุณยะกับคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงที่รีเควสต์กันไว้ขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะกว่า 20,000 ซีซียกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะเติมเต็มใต้ตาที่นี่ฟรีเข็มทั่วทุกเคสลดปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการค่ะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ใต้ตานะคะมีความลึกมีความโทรมนะคะเป็นร่องจุดเล็กๆตรงนี้มองข้ามไม่ได้เพราะว่าจุดเล็กๆตรงนี้แหละทำให้ใบหน้าองค์รวมของคุณนะคะดูโทรมดูเหนื่อยนะยังไงใครที่สนใจปรับรูปหน้านะคะเรียนเชิญได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยก3เหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวเพิ่มเติมทาง Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: ช่วงนี้นะคะท่านใดกำลังตระเวนดูบ้านในจังหวัดขอนแก่นของเราตามหาความสมบูรณ์แบบไม่ต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบมุ่งเป้าไปเลยนะคะที่เลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะเราให้คุณครบนะคะทั้งความหรูรวมไปถึงโลเคชันที่ดีที่สุดลืมภาพบ้านใจกลางเมืองที่วุ่นวายไปได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่คุณจะได้รับทั้งความพรีเมียมเป็นส่วนตัวพอพูดกับความสะดวกเรื่องการเดินทางแบบใจกลางเมืองจริงๆใกล้กันนะคะกับตลาดจอมพลศูนย์ราชการแล้วก็เพียง2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างแล้วก็ใกล้กันนะคะกับเซ็นทรัลแคมปัสเร็วๆนี้เรียกได้ว่าจะเวิร์กหรือว่าจะเพลย์ก็คอนเน็กได้ไวกว่าใครไฮไลท์ที่ต้องรีบคว้าตอนนี้เรามีการเปิดโซนสวนใกล้คลับเฮ้าส์หรูสตาร์รีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นทุกวันที่กลับบ้านค่ะห้ามพลาดนะสำหรับ3แปลงพิเศษหน้าบ้านติดสวนได้ไพรเวซีส่วนตัวร่มรื่นนะคะเต็ม10ไปเลยเรียกว่างานนี้ฟังก์ชันข้างในคือคุ้มค่าสุดๆไปเลยในราคาเริ่มต้นนะคะ 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทค่ะถ้าคุณไม่อยากจะพลาดพิกัดนี้โทรเลย065-685-1555แล้วก็รวมไปถึง LINE Official พิมพ์ SILENEO ได้เลยค่ะ
1: The best songs on the radioThis is my only favorite station. Your music, your request.

0: ฝนตกหรือเปล่าจ้าทางโน้นนะคะเล่าสู่กันฟังพี่เบิร์ดธงชัยรีเควสต์นะคะจากน้องไม้นะรีเควสต์ทางแฟนเพจของเราเบส89นะคะถ้าสมมติว่าฝนตกก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรากับทางด้านของ Attitude Clinic นะคะคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกคือความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่คลินิกตั้งใจจะมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านคือทุกคนน่ะควรจะได้รับการบริการดีๆเพราะว่าคลินิกก็ถือเป็นงานบริการเนาะคุณผู้ฟังสิมาเฮ็ดน่ะอยากสิมาแบบอาร์ตเซลเออะขายอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคบอยิ่มบอยแง่มแน่ๆง่ายอย่างเงี้ยคือแบบงานบริการน่ะเนาะการพูดการจาเซอร์วิสมายอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ไม่จำเป็นเขาก็เลยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่สำคัญว่าถ้าลูกค้ามาใช้บริการที่ Attitude Clinic ก็จะต้องได้รับความสบายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะมีบริการมากมายเลยนะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ลองเข้าไปดูลองเข้าไปรู้จักเพิ่มเติมทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะสังเกตว่าคนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานคือประชากรในจังหวัดขอนแก่นล้นหลามมากจริงๆหรือแม้แต่บางคนก็อาจจะเป็นคนขอนแก่นนี่แหละอยู่ในวัยในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวก็ยังจะไม่อยากเป็นหนี้ก้อนโตเนาะอยู่ในช่วงของการเก็บหอมรอมริบก็จะเน้นเช่ามากกว่าการซื้อถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่มองหาการทำธุรกิจนะคะการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเล็งๆอยากจะสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์ในที่ดินว่างเปล่าที่คุณมีแต่ไม่รู้นะคะว่าบริษัทรับเหมาไหนดีล่ะที่จะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้วันนี้ขอแนะนำสำหรับท่านนากุล Development Group ทีนี้เรามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานค่ะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะคะเลือกใช้แต่วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพทั้งวิศวกรรวมไปถึงสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนทำไมต้องมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนคือบางคนเนี่ยมาลุยธุรกิจนี้เป็นครั้งแรกลงทุนไปนึกภาพไม่ออกแล้วเราควรจะปล่อยเช่าราคาห้องละเท่าไหร่ดีแล้วลงทุนไปเนี่ยมันจะคืนทุนตอนไหนมันจะได้กำไรอะไรยังไงบางคนนี่คำนวณไม่เป็นจุดนี้นี่คือเรามีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนวางแผนแทนคุณค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยดีปะสำคัญค่ะที่นี่ไม่เคยมีประวัติทิ้งงานแล้วก็ที่สำคัญคือส่งมอบงานตรงเวลาซะด้วยตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงค่ะตรวจสอบได้จริงทุกผลงานกันเลยมีบริษัทชัดเจนเป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนนะคะเพราะว่าอะไรทุกวันนี้จะมาเน้นแค่เรื่องราคาไม่ได้แล้วคุณจะมาเคาะเลือกรับเหมาแค่เรื่องราคาไม่ได้ต้องยอมรับจริงๆว่าอาชีพรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพนะที่เราจะต้องคัดเลือกดีๆเป็นพิเศษตุกติกก็เยอะมิจฉาชีพก็มีนะคะที่นี่เรามีตัวตนจริงเชื่อถือได้ดังนั้นวันนี้ลองพูดคุยกันนะว่าอะไรยังไงมีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยที่ธนากุล Development Group นะคะ0908965555 56ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ
1: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
12: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
13: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
12: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
13: งุ้ยฟินค่ะ
11: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยอีกคร
11: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
7: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เอชอยใครๆก็เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อแม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
6: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
7: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
6: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
7: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: คุณ Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
4: Your Music Your Request

ซิงเกิลค่ะ Your Request นะคะจากคุณต้นตาลนะวันนี้อยากฟัง Skyland Turn Rich เนี่ย BNK48 ก็หวังว่าจะได้ฟังทันพร้อมกับมีการแนบรูปน้องนับดาวเนี่ยลูกสาวคนจวยว่าที่ไอดอลคนถัดไปของเมืองไทยถึงวันนั้นที่น้องนับดาวได้เป็นไอดอลดิฉันก็คงจะเป็นคุณป้าท่านหนึ่ง เป็นคุณป้าท่านหนึ่งคุณย่าท่านหนึ่งนะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องนับดาวนะคะ

0: ต่ในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะยังไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์เลยชั่วโมงนี้นะคะร่วมส่งเพลงเพราะกันไปกับ Car for Cash นะสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะช่วงนี้ใครที่ต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้และสมมติว่ามีรถแล้วก็มองหาเงินหมุนเนาะไม่ยากนะคะจุดนี้เนี่ยการรีไฟแนนซ์รถก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะว่าได้เงินในจำนวนมากด้วยและรถก็ยังมีขับต่อมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจช่วงนี้เรียกได้ว่าดอกเบี้ยต่ำสุดเลยเริ่มต้นเพียง 0.24% ถูกที่สุดแล้วในช่วงนี้นะคะได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนค่ะสมัครเลยวันนี้ที่ Car for Cash นะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่043-209-400ค่ะในส่วนของกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำแล้วก็ย้ำนะคะว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะ
1: Best FM 89 เพลงโยนร้องตามได้

หนึ่งซิงเกิลค่ะก็เซเว่นนะจ๊ะกับเพลงที่มีชื่อว่า Python แล้วก็เมื่อสักครู่นี้มา Change นะคะหนึ่งซิงเกิลจากโบอีฟในช่วงนี้ใกล้หมดเวลาก่อนจะไปเตรียมตัวเข้ารบตรงชาตินะคะขอบคุณด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ของการมองเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเลยนะบางทีเรามองไกลไม่ชัดมองใกล้ไม่ชัดมันก็ทำให้เราจะต้องเพ่งสายตาเป็นพิเศษเหนื่อยง่ายสิปวดตานะคะทำงานไม่สบายขับรถขับราต่างๆนานาบุคลิกภาพก็ไม่โอเคด้วยจะมาอ่านมือถงมือถือนี่ก็ยืดแขนมาใส่จะดีกว่าไหมนะคะถ้าสมมติว่าเรามีแว่นนะคะที่เหมาะสำหรับสายตาของเราเข้ากับรูปหน้าแล้วก็เป็นค่าสายตาของเราจริงๆเรียนเชิญได้เลยนะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะต้องบอกว่าเราเหนือกว่าร้านแว่นทั่วไปเพราะว่าอะไรดูแลโดยจักษุแพทย์นะคะพร้อมที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลดวงตาด้วยทีนี้ตรวจวัดสายตาละเอียดนะคะเพราะว่าเขามีนักทัศนมาตรคุณจะได้แว่นตาที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นคุณต้องไปหาคำตอบนะว่าทำไมการตรวจวัดสายตากับนักทัศนมาตรเนี่ยถึงทำให้เราได้แว่นตาที่มันใช้ได้นานขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนนะคะที่ไปตัดแว่นกับนักทัศนมาตรยืนยันนะคะว่าแว่นตาที่เราได้มาเนี่ยมันใช้ได้นานขึ้นจริงๆมันไม่ต้องมาเปลี่ยนแว่นกันทุกปี2ปีทีนี้มีครบนะคะแว่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงค่ะแว่นกันแดดสายตารวมไปถึงตัวนี้กับกลายเป็นว่าตัวนี้เป็นเบสเซลเลอร์นะเลนพิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นปฏิเสธไม่ได้นะคุณแม่ว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยเขาเกิดมากับยุคที่มันเป็นเทคโนโลยีเนาะบางทีจ้องจอจ้องแท็บเล็ตนะคะการใช้สายตาเนี่ยก็เรียกได้ว่าหนักหน่วงตั้งแต่ยังเล็กๆนะคุณหมอนี่เจอบอกว่าบางคนเนี่ย6ขวบ7ขวบค่าสายตาสั้น300ไปแล้วจุดนี้นี่คือเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าอะไรสั้นแล้วใส่แว่นไม่ได้หมายความว่าจบนะฮะมันเสี่ยงต่อโรคดวงตาในอนาคตด้วยดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้ลูกหลานของคุณสายตาสั้นแล้วแนะนำไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นมิเช่นนั้นแล้วก็ค่าสายตาพุ่งพรวดแน่นอนเพราะว่าถึงว่าสายตาสั้นไปแล้วก็ยังคงใช้สายตาอย่างหนักหน่วงในการจ้องจออายุแค่นี้ค่าสายตาขนาดนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงแนะนำไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ชะลอส่วนผู้ปกครองบางคนนะคะไม่ชัวร์ว่าตอนนี้เนี่ยลูกหลานค่าสายตายัง00เหมือนเดิมไหมจุดนี้แนะนำว่าลองไปตรวจวัดกันดูได้นะคะที่นี่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตรวจวัดสายตาเด็กมากๆพิกัดร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง 4J มอค่ะนัดหมายในการตรวจวัดสายตากับเราโทรไปได้เลย094-239-8699ค่ะหรือว่าจะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยค่ะ

ขอบคุณปีท้ายด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกกว่า 20,000 ซีซียกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะจุดเล็กๆแต่ว่าสำคัญจุดนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นร่องมันดูลึกมันก็จะทำให้ใบหน้าคุณผู้ฟังองค์รวมดูโทรมดูเหนื่อยถ้าได้เติมเต็มเข้าไปสักนิดแล้วล่ะก็ใบหน้าจะกลับมาบริ้งมาไบรท์นะคะโดยไม่น่าเชื่อในส่วนของการเติมเต็มใต้ตาเนี่ยเขาใช้เข็มทู่ทุกเคสนะคะลดปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือดค่ะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการเพราะว่ามันเป็นเข็มทู่เนาะแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำรอยเนี่ยมีมากสุดก็คือเป็นรอยเข็มที่มีการเปิดเข้าไปมันก็จะมีแค่2จุดบนใบหน้าเท่านั้นเองค่ะสามารถที่จะคอนซีลเลอร์กลบได้เลยไม่ต้องกังวลทีนี้เป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงค่ะมีรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญการนะคะโปรดักต์นี่สามารถตรวจสอบได้เลยเวลาที่คุณไปเติมฟิลเลอร์เนี่ยเขาจะให้เราสแกน QR code นะคะเพื่อจะเช็คเนาะว่าฟิลเลอร์ตัวนี้ของแท้นะจ๊ะมีอย.แน่นอนค่ะยังคงมีบริการอีกมากมายไม่ได้มีแค่ฟิลเลอร์ใต้ตานะคะมีในเรื่องของโบท็อกมีสครับตรามียกกระชับมีในเรื่องของเลเซอร์กำจัดแผลเป็น CO2 มีไดโอดเลเซอร์นะซึ่งถือว่าเป็นเลเซอร์ที่มาแรงในช่วงนี้นะคะไดโอดนี่ก็เป็นตัวกำจัดขนนะคุณผู้ฟังนี่ก็ว่าจะไปทำเพราะบางทีก่อนหน้านี้เลเซอร์กำจัดขนบางทีมันจะเจ็บเนาะมันจะร้อนมันจะเจ็บใช่ไหมมันเหมือนหนังยางมาดีดเปรี้ยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวไดโอดเนี่ยจะค่อนข้างเย็นหัวจะค่อนข้างเย็นนะคะลองไปดูได้ไม่แพงด้วยนะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นได้นะคะที่ Facebook นะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิกนะคะแล้วก็ LINE แอดของเราดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยก3เหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
2: ์ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: โคโฮเซลสวัสดีครับ
4: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ

0: กอบการ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
3: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
4: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
3: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
4: งุ้ยฟินค่ะ
2: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
2: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
6: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเปะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.89.0

0: หนึ่งซิงเกิลมันๆนะคะจากแอดลาชื่อเพลงว่า Move Your Body นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเริ่มแล้วค่ะนะคะ F Hero Featuring กับพี่ฮายอัมภาพรและก็รวมไปถึงหนุ่มกันเนอร์ด้วยนะคะมีชีมหาหายโมโหโจอี้บอยค่ะแล้วก็มาอย่างเสือ DTK Boy Bandในชั่วโมงนี้ส่งเพลงมีจังหวะนิดนึงเนาะให้เหมาะสำหรับสุขเดย์เรียกน้ำย่อยนะจ๊ะก่อนจะไปมันส์กันใช่ไหมแดนส์กันแฮงเอาท์กันในค่ำคืนนี้เมาไม่ขับนะจ๊ะ
1: ความฝันมันยิ่งใหญ่มันคงไม่ไกล
0: ช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสุพานไหลอย่าลืมค่ะ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาความสุขนะคะบนทำเลใหม่โครงการใหม่ด้วยกับสุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะเดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลางถึง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยท่วงทำนองแห่งความสุขจองในงานคุณจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคู่แล้วก็ส่วนลดนะคะ1ล้านบาทไปด้วยมาในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านย้ำในวันเสาร์ที่6แล้วก็วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่สุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook นะคะพิมพ์สุพานไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

ส่วนวันนี้ค่ะไปเดินงานบ้านและสวนแฟร์กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะหมดในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นที่มีการจัดเต็มไอเดียแต่งบ้านนะคะการจัดสวนการออกแบบรวมไปถึงไลฟ์สไตล์นะคะในงานเดียวกับทีมบ้านเฮามักม่วนช้อปสินค้าเกี่ยวข้องกับบ้านและสวนกว่า500บูธที่รับรองนะคะว่าคุณจะต้องมาพร้อมจัดเต็มความสุดม่วนค่ะไฮไลท์ในงานนี้นิทรรศการเก้าอี้นะคะจากนักออกแบบชื่อดังมีมุมปรึกษาหารือจากบ้านและสวนร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสานที่โซนรูมโชว์เคสแล้วก็มีอัปเดตเทรนด์สวนโชว์ยอดนิยมค่ะโดยนักออกแบบสวนชื่อดังที่โซน Garden of Idea หรือว่าจะแวะไปดูไอเดียสร้างรายได้จากดอกไม้รวมไปถึงดอกผักที่โซน Garden and Farm Courtyard นะคะเช่นรถฟาร์มคาเฟ่นะคะออกแบบโดยบ้านไร่แคนคูนหรือว่าจะเป็นบาร์ดินเดอร์บาร์บุฟเฟ่วัสดุปลูกพืชนะคะตามแบบที่ชอบส่วนคนรักงานคราฟนะคะต้องไม่พลาดโซนอาร์ตมาร์เก็ตค่ะต้องบอกว่างานนี้เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยนะคะสามารถจะพาน้องหมาน้องแมวไปร่วมงานได้แต่ว่าต้องอยู่บนรถเข็นเนอร์การจัดกัน9วันเต็มแต่ว่าก็เรื่อยมาตั้งแต่9พฤษภาคมแล้วก็เหลือเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะวันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้เรียนเชิญได้เลยที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติค้ายจังหวัดขอนแก่นค่ะ

0: ต่อเนื่องกันสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะที่นี่เรามีทั้งประกันภัยรถยนต์รวมไปถึงบิ๊กไบค์ประกันภัยทั้งภาคพรบรวมไปถึงภาคสมัครใจที่ได้มีการคัดสรรนะคะเพื่อลูกค้าทุกท่านให้สามารถจะเปรียบเทียบความคุ้มค่านะคะและก็ความคุ้มครองที่ต้องการค่ะที่สำคัญเลือกซื้อประกันกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เนี่ยคุณสามารถจะผ่อนเงินสด 0% ซื้อง่ายไม่ต้องง้อบัตรเครดิตนะคะผ่อนชำระได้เลยนะคะก็จุดนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องการจ่ายงวดเดียวเนาะผ่อนได้เลยนะคะไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องเสียเรียดที่สำคัญคือเคลมได้เลยตั้งแต่งวดแรกนะต้องบอกว่าหลายที่ประกันก็สามารถผ่อนได้แหละแต่ว่าบางที่ก็จะมีเงื่อนไขนะว่าคุณอาจจะต้องผ่อนให้หมดก่อนนะถึงจะสามารถเคลมได้ซึ่งก็ไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆแต่ว่าซื้อที่เรานี่คือพอเริ่มผ่อนปุ๊บใช่ไหมคะคุณชนปั๊บแล้วก็เคลมเลยบางคนนี่อาจจะขี้เกียจที่จะมานั่งเปรียบท่องเปรียบเทียบดูตามอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสุภาพสตรีอย่างดิฉันเนี่ยจะต่อปีที่2ปีที่3นี่คือจะเริ่มคิดยากแล้วไม่ต้องบอกว่าไม่เป็นปัญหาเลยถ้าสมมติว่าคุณซื้อกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เพราะว่าเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่มีชื่อว่าคานะพร้อมที่จะนำเสนอทุกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการก็แนะนำนะคะว่าคุณสามารถรีเควสต์ไปได้เลยว่าคุณอยากจะได้ประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3หรือว่าเน้นรถไฟฟ้าเป็นพิเศษเอาแบบประวัติดีๆหน่อยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือว่าเน้นบิ๊กไบค์เน้นรถน้ำมันแล้วก็อยากจะได้ประกันราคาไม่เกินเท่านั้นเท่านี้แนะนำว่าให้เจาะลึกไปได้เลยเนี่ยเขาก็จะได้เขาเรียกว่าเลือกมาให้เรานะจ๊ะเลือกซื้อประกันกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์วันนี้ที่043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best

0: าง
1: หนึ่งซิงเกิลค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์โลกหลังความเศร้านะคะส่งได้ฟังกันในช่วงนี้เดี๋ยวพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บเดียวชั่วโมงนี้อยู่ร่วมส่งเพลงร้องโดยโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะช่วงนี้ที่โครงการ First ขอนแก่นมีโปรโมชั่นบ้านสวัสดิการนะคะผ่อนเพียงเดือนละ900ได้ทาวน์โฮมนะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองกันเลยไม่ว่าจะเป็นดอนบมค่ะกุดกว้างหนองหลุบหรือว่าโนนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้พรุ่งนี้มีเวลาจูงมือคนที่คุณรักนะคะไปเยี่ยมชมโครงการจริงกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0804442555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house for begin ค่ะ

กับคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นนะคะที่นี่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวกันเลยไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะมีสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวใดๆไม่ต้องกังวลค่ะที่นี่เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันได้ในเบื้องต้นใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวที่จะต้องมีการกินยาสิวนะเฉพาะเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวนะคะจุดนี้ทางคลินิกเขาได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดนะคะเช็คค่าตับกันก่อนที่จะทานยาสิวเพราะว่าการที่คุณจะทานอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยแล้วก็บางคนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของสิวฮอร์โมนดังนั้นบางทีมันจะต้องทานยาปรับจากด้านในแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะคะจุดนี้ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยค่ะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลบางคนบอกอุ้ยแพงแน่หรอไม่แพงสิเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันนะคะแนะนำว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปคอนซัลต์เข้าไปพูดคุยปรึกษาในเรื่องของแนวทางการรักษาของเราก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณโอเคนะคะอยากจะเริ่มต้นในการรักษาก็ลุยเลยนะใบหน้าของคุณจะได้กลับมาใสกลับมามั่นใจกันมากขึ้นคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช่เลยนะคะหรือว่าอยากจะลองเข้าไปดูในเรื่องของโปรโมชั่นเพิ่มเติมคลิกเข้าไปที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะ

ุณปิดท้ายด้วยสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์เรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทไซส์เล็กไซส์ใหญ่งานขนาดไหนเนรมิตได้หมดค่ะที่นี่นะคะมีเขาเรียกว่าสถานที่เนาะที่เพียบพร้อมทั้งบริเวณชั้นล่างมีฮอลล์ขนาดใหญ่หรือว่าจะจัดงานเอาท์ดอร์ก็ยังทำได้แต่นี่คอนเสิร์ตเนี่ยนิยมเอาท์ดอร์นะซึ่งศูนย์ประชุมไคส์คือบริเวณกว้างนะคะตอบโจทย์แน่นอนหรือว่าจะเป็นด้านบนก็มีห้องประชุมหรือมีตติ้งรูมถึง7ห้องบางวันนี่คือเขาเรียกว่าตารางงานชนกันก็ไม่ต้องกังวล นะคะรองรับผู้มาร่วมงานได้อย่างแน่นอนค่ะมาไปกว่านั้นค่ะเรามีทีมงานนะคะพร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะทุกขั้นตอนค่ะด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้งานคุณนั้นประสบความสำเร็จวันนี้ติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานที่ศูนย์ประชุมไคส์โทรไปได้เลย0953719554ค่ะแล้วก็รวมไปถึง Facebook ด้วยเอาไว้สำหรับการอัปเดตปฏิทินกิจกรรมนะคะพิมพ์ไคส์ KICE ได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับศูนย์ประชุมไคส์รวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่ทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยชน์สายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยชน์กลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยชน์สายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี2568ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี ดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ800ถึง900บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70ต่อ30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อปุ๋ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: เฮ้ คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio
20: Best Radio
19: ลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
20: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชน
8: อ
7: ะ
8: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
6: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
5: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: Hit Music belongs here on your number one station.

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
11: ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
12: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
14: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: ือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเขาไปช้าหน่อยนะ

0: ธนากุล Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best

0: ฒนาคุณ Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีก

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ถานีวิทยุเบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐ